0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music
3: 10 Play Hit
2: 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ซึ่งก็จะค็อกเทลครับกับน้ำหอมในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกหูฟังนะฮะวันพุธที่22กรกฎาคม FJBAM รายงานตัวครับ8โมงเช้าถึง11โมง3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมเลยฮะเสียงอาจจะสดใสหน่อยเพราะว่าไปวิ่งมา แล้ววันนี้เพอร์เฟคมากเพราะว่าดูเหมือนฟ้าปิดๆเนาะก็เลยแบบเพอร์เฟกต์จังเลยอ่ะวิ่งปกติก็โหไม่ให้ปกติสิถ้าแบบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาช่วงหน้าร้อนเลยนะฮะคือแดดจัดมากแต่วันนี้ก็เนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะแต่ไม่ตกก็คือแบบเพอร์เฟกต์ซีนาริโอเลยจริงๆนะฮะใครที่ไปสวนมาเมื่อเช้าแล้วฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันฟีลเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับจะอยู่ในรถฟัง 104.5 หรือจะเป็นออนไลน์ flexconnect.net หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน flexconnect ได้หมดเลยขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะฮะกับเพลงที่อยากจะฟังแล้วก็ชั่วโมงที่3ครับกับ flex delivery รอแจกกันอยู่นะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

Is that good? Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Is that goodดีน่านมถั่วเหลืองผสม

ซิงเกิลเพราะๆจากเรรี่นะฮะมาแนะนำให้ได้ฟังกันกับ Flex Recommended นี่คือโชคดีนะก็ทั้งเพราะแล้วก็ความหมายดีเลยนะฮะซึ่งลีก็บอกว่าเขียนเพลงจากความรู้สึกเองเลยนะฮะก็บางครั้งก็ได้บทสรุปที่ดีที่สุดของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ใช่การพยายามที่จะรั้งไว้ครับแต่ว่าคือการยอมรับความจริงตรงหน้าแล้วก็กล้าที่จะอวยพรให้อีกฝ่ายได้เจอกับความสุขในแบบที่เขาต้องการใครที่ชอบเพลงนี้ขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะเดี๋ยวจัดให้Flex Lake Recommended ท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้เลยนะฮะ30ธันวาคมก็ยาวไปตลอดทั้งปีเลยถึง2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินหมดเวลาในช่วงของแบมในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้านะฮะจากมีนครับเพลงนี้คือรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ

0: รอฟังต้นชั่วโมงหน้านะ Stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Trends 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Non-stop Music

แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: ละกัน
1: ซึ่งก็จะพี่กริดครับกล่าวขอโทษละกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เพิ่ง Stay Tune กันเข้ามานะฮะ10เพลงต่อเนื่องตามที่สัญญากันไว้ก็เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกันแล้วนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยรวมถึงชั่วโมงหน้านะฮะก็3เพลงตามที่สัญญาครับมีจากวงมีนกับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ Body Slam ครับกับชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ไม่ได้ฟังกันนานนะฮะรวมถึงลองฟังครับแอบชอบแล้วก็เองหลายๆเพลงเลยนะฮะเมื่อกี้ก็จบด้วย PP เกรดก็เพิ่งเจอไปนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ยังเป็นหนึ่งคนที่ทั้งร้องเพลงเพราะรวมถึงพรีเซนเตอร์แน่นนะฮะ ทั้งตัวกันเลยเดียวหัวจรดเท้านะฮะ

0: แล้วก็แน่นอนครับกับ Proxy นะเดี๋ยวมาแนะนำให้ได้ฟังกันกับ Flex Recommended รอติดตามกันท้ายชั่วโมงนี้รวมถึง Flex Delivery ชั่วโมงหน้า
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลจาก Proxy นะฮะกับเพลงนี้ขี้แง Recommend ให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนี่คือซิงเกิลใหม่เลยนะฮะน่าจะโดนเส้น Gen Z ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะใจอยากเป็นคนสำคัญแต่ว่าเป็นได้แค่คนสำรองนะฮะแล้วก็ได้โชกุนเนี่ยมาลุยเบื้องหลังโชว์ฝีมือทำ MV ด้วยนะฮะไปดูกันได้เลยแล้วก็ถ้าชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect
1: Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับรอฟังเลย3เพลงนี้เริ่มด้วยซิงเกิลจาก Dice นะฮะกับเพลงนี้

0: นทำ
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี

ิงเกิลจากบลูพงษ์ที่วัดนะครับกับยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมในช่วงนี้ครับ 10:45 Not Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครับมาฮะได้เวลามาแจกกับอาหารอร่อยๆนะฮะกับกิจกรรม Flex Delivery ใครที่ลงทะเบียนแล้วรอลุ้นไปด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปตอนนี้กับผู้โชคดีคนที่

0: 3ของสัปดาห์นี้ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณเมย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณเมย์สบายดีนะฮะ
3: สบายดีค่ะ
0: เยี่ยมเลยยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีครับผม
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวแบมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปพร้อมฟังไหมฮะ
3: ได้เลยค่ะ
0: เป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายนะครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆเลยนะฮะพร้อมกับเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆครับกับร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์ครับมีทั้งทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์เป็นซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกนะฮะโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์ครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเยอะไหมฮะ
3: เยอะมากเลยค่ะ
0: เล็งอันไหนเป็นพิเศษไหมฮะเนี่ย
3: เล็งเบอร์เกอร์นี่แหละ
0: โอเคเยี่ยมเลยฮะ ก็อย่างที่บอกครับฟินกันยกออฟฟิศกันเลยนะครับก็ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีครั้งทานให้อร่อยครับคุณเมย์ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่แบบ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่แจกกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัด

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

0: ซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับเพลงนี้ไม่แบ่งใครมาแนะนำให้ได้ฟังกันนะฮะก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นจากการได้พบเจอใครบางคนที่ความบังเอิญน่าจะพาคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตนะฮะจนกลายเป็นความรู้สึกที่มีคุณค่าแล้วก็ยากที่จะปล่อยให้หลุดไปนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ขอเข้ามาได้เลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าจาก Gemini

0: รอฟังสามเพลงนี้ชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5

0: Podcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ยังรักอยู่ไหมหรือว่า Stars จากน้องๆวง Bus Because of You I Shine ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงถึงบ่าย 2 3 ชั่วโมงเต็มเป็นเวลาแห่งความสุขที่ FJ พิมจะมาอยู่กับทุกคนแล้วก็เปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับหนุ่มๆ Bus นี่ก็แรงฉุดไม่อยู่จริงๆล่าสุดมีใครรู้บ้างมั้ยฮะว่าเค้าเนี่ยได้ไปฟีเจอริงกับวงมีนด้วยนั่นก็คือไทยในเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับซึ่งวงมีเนี่ยก็ปล่อยออกมาหลายเพลงเลยนะครับมีฟีเจอริงพี่การจากวงเดอะพาร์กินสันด้วยกับเพลงฉันทำอะไรได้แล้วก็มีเพลงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือฟีเจอริงน้องจัสมินนิก้านั่นเองโอ้โหมาแรงมากๆนะฮะเพลงถ้าจะให้หนูอยากไปเจอพี่โอ้โหเพลงแบดดี้นี่กำลังไวรัลมากๆนะครับใน TikTok นะฮะมีคนเต้นกันเต็มเลยนะครับแล้วก็อีก1เพลงลืมไม่ได้เลยนะฮะพี่1 ETC ของเรานั่นเองที่มาร่วมฟีเจอริงด้วยกับเพลงถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่รวมตัวตึงทั้งนั้นเลยอยากให้ไปลองฟังกันดูนะครับแต่ละเพลงเนี่ยมีรสชาติที่ต่างกันแต่ผมบอกได้เลยว่าแซ่บทุกเพลงจริงๆนะครับอ่ะฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ3เพลงเท่านั้นในท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

น้องริสานาริสาลูกสาวคนเก่งของพี่จี๊บของเรานั่นเองนะครับกับซิงเกิลล่าสุดเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยชอบกลับได้ยังนอกจากเพลงเพราะแล้วนะครับ MV ยังทำให้แฟนๆจิกหมอนกันอย่าง

0: หยุดไม่ได้นะฮะเป็นเคมีที่ลงตัวสุดๆระหว่างปอร์เช่นะครับแล้วก็น้องมาเบลวงพิกซีนั่นเองซึ่งเป็นเหมือนกับภาคต่อของเพลงที่แล้วของริสานะครับซึ่งเพลงนี้ก็ดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่แฟนๆเนี่ยตั้งตารอฟังกันเลยทีเดียวซึ่งริสาก็ได้มาโปรโมทเพลงนี้ในรายการ Flex Song ของเราด้วยไม่นานมานี้นะครับใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect ของเรานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ พิมพ์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended Flex Flex Next Hour
0: ลุยกันต่อในช่วงเที่ยงยังอยู่กันกับ FJP เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอทุกคนแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปพรีวิวพร้อมกันเลย3เพลงนี้ครับ
2: cool.

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect

0: เรามาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับวันพุธที่22กรกฎาคมพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดบิวต์ซิงเกิลแรก Working You ของ Mic Macคู่ดูโอนะครับฝาแฝดน้องใหม่จากค่าย White Fox กับผลงานที่สะท้อนตัวตนทางดนตรีและเสน่ห์เฉพาะตัวได้อย่างชัดเจนนะครับประสานซาวป๊อปกลายเป็นแนวอินดี้ทีป๊อปเข้ากับรายละเอียดทางดนตรีที่จริงใจในแบบของ Mic Mac นะครับและปิดท้ายด้วยวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม 4:00 นเป็นต้นไปเตรียมเสียงกรีดไว้ให้พร้อมความสดใสระดับ10จะมาเยือนคลื่นของเราแน่นอนครับเพราะ10หนุ่มวง Dice จะมาเช็คอินนั่งสัมภาษณ์สดๆนะครับแบบ Exclusive สุดๆเลยชาวPrice คนไหนอยากส่งกำลังใจให้หนุ่มๆนะครับเตรียมตัวรอติดตามรายละเอียดกิจกรรมทางหน้าเพจของเราไว้ได้เลยครับอยากมาเจอศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสม Flex คอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ไว้ด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจชิ้นโตอร่อยทุกความกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ชั่วโมงสุดท้ายมาอย่างไวอ่ะทุกคนเผลอแป๊บเดียวเอง2ชั่วโมงแล้วนะครับที่เราได้อยู่ด้วยกันในวันนี้และเหลืออีก1ชั่วโมงเท่านั้นนั่นก็คือชั่วโมงหน้านั่นเองและจะมี3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 รอฟังกันด้วยนะครับ

0: แต่ละเพลงน่าฟังเกินนะฮะถ้าไม่อยากพลาดนะครับ Stay Tune กันต่อกับ SJ Pim ที่นี่ Flex 104.5 ด้วยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับสำหรับปานแฟนเพลงก็น่าจะรู้ดีว่าช่วงนี้ปานไปบวชนะครับแต่ว่าประกาศมาแล้วว่าจะคัมแบ็กนะครับในเดือนหน้าวันที่9สิงหาคมนะครับพร้อมกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เลยนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์นั่นเองกับปันคัมแบ็กโชว์ซึ่งแฟนๆนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่แล้วนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่ากลับมาแล้วจะลุยงานกันต่อแบบยาวๆเลยนะครับแฟนๆก็เตรียมเจอกับปันได้เลยแล้วก็ถ้าปันมีเพลงใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยว FJPIN จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังที่นี่ที่แรกเลยที่ Flex 104.5 นะครับแล้วต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Lake recommended.

0: พิ่งพูดถึงเพลงนี้ไปตอนต้นชั่วโมงแรกเองนะครับมาเปิดให้ฟังกันเลยเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับสำหรับซิงเกิลใหม่จากวงมีนเพลงนี้ featuring พี่หนึ่ง ETC ด้วยกับเพลงเธอจะเพลอคิดถึงกันไหมหรือว่า To Miss You เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์นะครับเลือกมานะฮะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วจริงๆนะจัดให้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนอย่าลืมทูนอินกันเข้ามาด้วยนะครับในชั่วโมงหน้าเจอกับ FJ ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีศิลปินมารายการ Flex Talk ของเราด้วยนะครับ Stay Tune กันด้วยเวลาบ่าย 3:00 น.อีกไม่นานแล้วชั่วโมงหน้านั่นเองนะครับและ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าลืมทูนิ่งเข้ามาฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ FJ พิมต้องไปจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านจ้า

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: รักใครไม่ไหวจาก Three Man Down 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะได้เวลาอยู่กับ FJ เซนแล้ววันนี้มาเร็วเลยนะคะตั้งแต่บ่าย2ไปจนถึง5โมงเย็นสลับช่วงกับ FJ ญี่ปุ่น1วันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นช่วงที่เซนจะไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะก็เป็นช่วงบ่ายๆที่หลายคนอยากมีเพื่อนระหว่างกำลังทำงานเคลียร์งานกันอยู่ยังทำอะไรไม่ค่อยจะถึงไหนวันนี้เพิ่งจะวันอังคารเอ้ยเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธแล้วเวลาบางทีมันก็เดินไปเร็วเกินแล้วก็นับวันผิดบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้22กรกฎาคมจะบอกว่าเร็วมันก็เร็วจริงๆอะนะเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะหมดเดือนกรกฎาแล้วหรอทุกคนยังไงฝากเอาไว้ด้วยละกันสำหรับไหนๆพูดถึงเดือนนี้นะคะ Flex Delivery นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะไปอัปเดตกันว่าผู้โชคดีวันนี้ที่เขาได้อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดๆจาก Burgers ที่มีสารพัด Burgers เลยอะจากร้าน Bulldog Burgers นะคะคือปกติเนี่ยบางคนจะไม่ชอบทานเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมที่นี่เขามีไซส์มินิด้วยนะเดี๋ยวยังไงเราโทรไปดูฟีดแบคกันแล้วกันนะว่าคนที่เป็นผู้โชคดีประจำวันนี้เนี่ยเขาจะฟินอิ่มอร่อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีอย่าลืมค่ะไปลงทะเบียนกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ตลอดทั้งเดือนนี้ได้ฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5 แน่นอน
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page Media Addict Thai
3: Is that good?
4: Dina, นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

พี่แงจาก Proxy เพลงนี้ที่หนุ่มๆ Proxy นะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ช้าที่สุดแล้วจาก Proxy มั้ยนะแต่ก็มาพร้อมกับท่าเต้นนะคะไม่ได้หยุดขยับกันเลยจริงๆนะเป็นอีก1วงอีก1ทีป๊อปบอยแบนด์ที่เซนเชื่อเลยอ่ะทุกคนว่าถ้าไม่ได้ฟังเพลงของ Proxy นี่อาจจะแบบงอแงได้นะก็เลยเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะขี้แงซิงเกิลล่าสุดจาก Proxy ในช่วง Flex RecommendedFlex Flex Recommended Flex Flex Next Hour และทุกคนก็อย่าพึ่งไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันต่อค่ะชั่วโมงหน้าหลังบ่าย 3 โมงเอาเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยดีกว่า

0: สามเพลงนี้เลยค่ะรอทุกคนอยู่แล้วในช่วง1045 Non-Stop Music นะคะช่วงที่ทุกคนรู้ดีว่าจะได้ฟัง10เพลงฮิต45นาทีที่นี่เท่านั้นค่ะ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เลือกเองกับมือจากซีซั่น5 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนช่วย FJSEN เลือกเพลงกันเข้ามาได้ตลอดช่วงบ่ายๆแบบนี้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกทีสำหรับ Flex Delivery นะคะเรามีเมนูแบบใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์ไม่ควรพลาดด้วยทุกๆเหตุผลเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเมนูเบอร์เกอร์ที่เซนว่าน่าจะไม่ได้ชิมแต่จะแบบอิ่มเลยกับผู้โชคดี Flex Delivery นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราคุยกับผู้โชคดีประจำวันนี้กันจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โชคดีกันได้ทุกวันเลยนะที่นี่ Flex 104.5 นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: มันนี่จ่ายง่ายได้ทุกที่
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ให้คุณ

0: ไม่แบ่งใครซิงเกิลล่าสุดจากเอเชียเซเว่นนะคะสำหรับกลุ่มศิลปินที่ในช่วงปีที่ผ่านมานี่คว้ารางวัลไปจากหลายเวทีนะแล้วก็การันตีนะว่าเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองมากที่สุดนะคะกับสมาชิกทั้ง7คนเลยนี่คือไม่แบ่งใครซิงเกิลนี้จากเอเชียเซเว่นในช่วง Flex Recommended Flex Recommended แต่มาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันอยากจะแบ่งปันทุกๆคนมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็ถ้าทำได้จะดีมากๆเลยจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะชวนทุกคนออมเงินกันดีกว่าแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเริ่มต้นนะเพียงแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะซึ่งถ้าดูในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนส่วนนี้เนี่ยจะมีเงินฝากถ้าเกิดว่าน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะคะและในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอันนี้ถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะและฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะสำหรับช่วง1045 Nonstop Music นะคะหวังว่าทุกคนจะยังรอฟังอีก10เพลงฮิต45นาทีกับ FJ Sen จนถึงวันนี้นี่อยู่ด้วยกันถึง5โมงเย็นนะคะอยู่ด้วยกันก่อนอยากฟังเพลงไหนลองขอมานะมีเวลาจัดให้แน่นอนค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เลื่อนเดียงจบครบทุ่มเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่

0: ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

Flex 104.5

0: จังหวะตกหลุมรักจากดีดีดาดา1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Droid 4.5 นะคะช่วงที่บางทีเรากำลังคิดถึงเพลงบางเพลงอยู่แต่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะพอเปิดมาได้ฟังกันผ่านช่วง1045แล้วอ๋อเพลงนี้ชอบมากร้องตามได้ทั้งเพลงเลยนะคะอย่าลืมนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะเวลาที่ได้ฟังเพลงกันอยู่เนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นเพลงชื่ออะไรของศิลปินคนไหนขอเพลงได้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมให้ทุกคนได้คอนเนคกันนะคะรวมถึงสะสม Flex Coin เอามารีดีมรับสิทธิ์ในการเข้ามาในพื้นที่เวลามี Flex Talk อยากจะมาอยู่ใกล้ๆศิลปินที่เราชื่นชอบก็เต็มที่ได้เลยนะคะอย่าลืม Flex Connect อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เลยจ้ะ
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ตอนนี้ผู้โชคดีของเราในวันนี้อยู่ในสายกับ FJ เสร็จแล้วนะคะแสดงความยินดีแล้วมาฟังฟีดแบ็กกันหน่อยดีกว่าคุณเมย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเมย์เป็นยังไงบ้างช่วงถือว่าเย็นแล้วเนาะช่วงนี้เย็นเย็นเย็นเย็นของวันพุธเป็นยังไงสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
0: สบายดีนะคะแล้วอิ่มอิ่มหรือยัง
2: อิ่มอร่อยมากค่ะ
0: อิ่มอร่อยมากเลยเนาะวันนี้เติมพลังนะคะได้ชิมครบทุกเมนูไหมหรือว่ามีโอกาสได้แบ่งคนที่ออฟฟิศหรือคนในครอบครัวไหมคะคุณเม
2: ได้แบ่งทางออฟฟิศเลยค่ะได้เยอะมาก
0: โอ้วันนี้เป็นที่รักของเพื่อนๆแน่นอน
2: แน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะปกติแล้วเป็นสายลาเต้หรือว่าเป็นสายเอสเพรสโซ
2: สายลาเต้ค่ะนุ่ม
0: ๆว่าแล้วเลยเนี่ยคือฟังเสียงแล้วแบบรู้เลยว่าเสียงแบบนี้นุ่มๆแบบนี้ต้องแบบชอบเป็นสายลาเต้เป็นคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายใช่ไหมคุณเมย์เป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ใช่เลยค่ะดื่มง่ายมากอร่อยมากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เข้ากันกับหลายๆเมนูที่ได้ชิมอิ่มเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีโอกาสลงทะเบียนกับ Flex Droid 4.5 ใหม่นะคุณเมย์ชวนเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงชวนกับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่สั้นๆนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะแล้วชวนนะคะว่าฟังแล้วก็ลงทะเบียนเยอะๆเลยค่ะของดีมาก
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเมย์มีความสุขมากๆนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะมีความสุขกับการกินและแน่นอนว่าสุขภาพกายใจมันก็จะดีไปด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมค่ะใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบคุณเมย์นะคะ Flex Delivery เดือนนี้เนี่ยส่งความฟินยกออฟฟิศเลยอย่างที่คุณเมย์บอกกับกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์รี่เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บค่ะส่วนรสชาติบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers นะคะมีเมนู Truffle Mushroom ซอส Truffle Mayo หอมเตะจมูก Oklahoma Beef นะคะรสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Blue Dog Burger นะคะเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันกับความหวานแล้วก็หอมของหอมหัวใหญ่และผักด้วยปิดท้ายยังไม่หมดทุกคนมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะคะซึ่ง Blue Dog Burgers เนี่ยเขามีสาขาให้ทุกคนแวะไปได้นะทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเข้าไปติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ Blue Dog Burgers กันได้นะคะและที่ง่ายๆ ง่ายที่สุดเลยคือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect จะได้มีโอกาสลุ้นฟินอิ่มฟรีค่ะและต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะสำหรับศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของ Lit Entertainment ค่ะสำหรับธันวาหรือว่าน้องพลูธันวานั่นเองนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดไม่ใช่เรื่องถนัดในช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: วันนี้อยู่กับทุกคนถึงเวลานี้เนี่ยแหละทุกคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีช่วง Flex Talk กับ Mic Mac ด้วยรอติดตามได้เลย

0: ก็ใส่ใจเรื่องเพลงกันต่อเนาะชั่วโมงหน้านะคะในช่วง1045ค่ะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้5โมงเย็นนะคะขอฝากเอาไว้ด้วยกับอีกหนึ่งช่วง Flex Talk ที่หลายคนก็คือรออยู่แล้วนะคะกับน้องเต็นเนาะหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้เซ็นไปแล้วค่ะ
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Flex Flex recommended this week
1: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
2: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนี่คือซิงเกิลจาก Full Step นะฮะแค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วเย็นวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์22กรกฎาคมนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมสลับเวลากับ FJ เซนนิดหน่อยวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเวลาเย็นๆส่งทุกคนกลับบ้านท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแบบนี้แหละฮะ คือตอนที่ญี่ปุ่นกำลังจะถึงสยามใช่ไหมโอ้โหลมแรงมากเมฆคือแบบว่าดำสุดๆซึ่งฝนตกลงมาเรียบร้อยหลายที่ก็ตกลงมาหนักเลยด้วยยังไงตอนนี้ใครที่ขับรถอยู่นะฮะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับมันจะไม่คุ้มกันนะทุกคนหลังจากที่แหมอากาศร้อนอบอ้าวมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ตกลงมาตามนัดแล้วเวลาเลิกงานพอดิบพอดีเลยแบบนี้แหละนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านจ้า

0: ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากศิลปินหญิงดีว่าแห่งยุคอีกหนึ่งคนอย่างโบกี้ไลออนนั่นเองนาฬิกาทรายนะฮะเหมือนกับที่เพลงบอกไว้เลยถ้าเกิดว่าคุณไปรักคนที่เขาหมดใจเขาไม่รักคุณแล้วยังไงก็รั้งไว้ไม่ได้ปล่อยเขาไปจะดีกว่านะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เอาล่ะ 5:55 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นสเตจูนกันที่นี่ Flex 104.5 เชื่อเลยว่าตอนนี้หลายๆคนอยู่บนรถติดแน่นอนแล้วติดสะบัดด้วยนะฝนตกลงมาเวลาเลิกงานแบบนี้นะครับผมยังไงก็ใจเย็นๆนะค่อยๆขับกันไปอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ถึงทุ่มครึ่ง2ทุ่มเลยนะครับเดี๋ยวมี Flex Talk ด้วยนะส่วนชั่วโมงหน้าก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยจะเครียดไปมากกว่านี้เตรียมเพลงน่ารักๆไว้แล้วด้วย
2: The

0: นี่จัดให้ตาม request กันแล้วนะมีซิงเกิลจาก3 Man Down ไม่เคยได้ลานะฮะใครที่ขอเข้ามาเดี๋ยวรอฟังกันด้วยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้เราไปเบรกแป๊บเดียวขอรบทรงชาติกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชวนกันต่อครับผม
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต. FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: ซิงเกิลจากแว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับปู่จ๋าลองใหม่นะฮะกับลืมไปทิ้งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงนี้ปุ่นขออัปเดต Flex Talk ของเรากันหน่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนพฤหัส23กรกฎาคมเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปเตรียมล็อกวันด่วนๆเลยนะครับเป็นการคัมแบ็คครั้งสำคัญของเต้นชิตพลคือหลังคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บเต้นเขาก็บุกมาหาเราที่สตูทันทีพร้อมกับสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่าง If You Don't Mean It นะครับถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดทุกคนจะได้ฟินก่อนใครแน่นอนโอกาสเจอตัวจริงแล้วก็ร่วมยินดีในก้าวใหม่สุดยิ่งใหญ่กับเต้นอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะล็อกวันให้เป๊ะเลยพรุ่งนี้23กรกฎาคมมาเจอเต้นได้ที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเลยนะครับส่วนเย็นนี้เนี่ย Flex Talk ของเราจะมี2หนุ่มเป็นดูโอแฝดน้องใหม่กับซิงเกิลเดบิวต์ Working You นะฮะ2คนมิกแม็กนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามได้เลยมาพร้อมกับเพลงรักฉบับ Green Flag กันด้วยนะครับผมเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปนะทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ของเรา YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: และนี่เป็นซิงเกิลใหม่จาก Slap Kiss นะฮะผู้ครองหัวใจ Twilight Ship wow. เป็นหนึ่งเพลงของ Slap Kiss ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าบางทีชีวิตเนี่ยคงไม่ได้ใจดีกับเราทุกเรื่องนะครับบางคนก็ถูกกำหนดให้อยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยกันตลอดไปโอ้โหมันโดนมากนะเพลงนี้ส่วน MV เนี่ยได้เพื่อนสนิทของคุณโดนะครับอย่างแพรวามารับบทใน MV มาพร้อมกับแฟนหนุ่มคู่ใจในชีวิตจริงกันด้วยเออใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะลองไปหาดูกันได้เลยคือบอกเลยว่าทำถึงเสียน้ำตาเลยกับ MV เพลงนี้นะและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour เอาล่ะเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะฝากกิจกรรมของเราไว้หน่อยกับ Flex Delivery เดือนนี้เนี่ยเราส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยเราเสิร์ฟเป็น Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมทุกคนแล้วก็ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในนะครับอย่างเช่น Truffle Mushroom Burger นะฮะอันนี้บอกเลยว่าซอสทรัฟเฟิลหอมมากๆ Oklahoma Beef Burger นะครับรวมไปถึง The Classic Bulldog Burger กันด้วยแล้วก็ยังมีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเนี่ยส่งไปให้ถึงที่ด้วยลงทะเบียนเลยนะฮะที่ Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ส่วนชั่วโมงหน้า Flex Talk ของเรานะฮะจะได้เจอกับศิลปินคู่แฝดดูโอเจ้าของเพลงนี้แล้วฉันมันกำลัง work work work working you เพราะรู้ว่ามันจะ work work work ทำให้ youWorking You จาก Mic Mac นะฮะรอติดตามเลยทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์ด้วย YouTube Facebook ที่ Flex Connect Flex Flex Next
1: Hour พวกเราไลค์แค่นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูและสปอนต์ TG

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เอาละครับมาแล้วช่วงนี้ Flex Talk อยู่กับผม FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสตูดิโอของเราเนี่ยแม่หล่อคูณ2กันเลยทีเดียวทุกคนเพราะว่าเราอยู่กับคู่แฝดดูโอหน้าใหม่แต่ฝีมือแล้วก็ประสบการณ์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับคู่นี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปคุยกับทั้ง2คนนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยนะฮะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเอาล่ะสำหรับศิลปินของเราในวันนี้นะครับเป็นศิลปินคู่แฝดดูโอแล้วก็ต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามาจากสายร็อกแบนด์สู่การเป็นศิลปินอินดี้ทีป๊อปแบบเต็มตัวเลยนะฮะภายใต้ค่ายไวท์ฟ็อกซ์นี่เองแถมยังได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่โฟ25 hours เนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องต่างๆของเพลงแบบเต็มสูบแบบเยอะมากๆเลยนะฮะต้อนรับเลยนะครับผมมิกแม็กครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
3: สวัสดีคุณสวัสดีคุณ
1: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าพี่หนักใจเลยเรื่องแรก
2: ทำไม
1: แยกไม่ออกใครมิกใครแม็กครับเนี่ยว่าเป็นแบบแฝดหน้าเหมือนคู่เหมือนเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับไข่ใบเดียวกันครับ
1: เออเขาเรียกว่าแฝดแท้ใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคเอาหลักก่อนอื่นให้สองหนุ่มนะครับแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่า
2: ได้เลยครับสวัสดีครับผมมิกครับ
3: เย้สวัสดีครับผมแม็กนะครับพวกเรามิกแม็กจากไวท์ฟ็อกซ์ครับ
1: เย้โอเคนี่ใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมีจุดสังเกตก็คือมิกเนี่ยจะใส่แว่น
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแม็กก็คือไม่ใส่แว่น
2: ก็
1: อย่าถอดสิครับพี่อย่าทำกับพี่แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้รับความสุขความสนุกสนานกันอย่างแน่นอนเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกเลยใช่ไหมครับมีชื่อว่า Working You
2: ใช่ครับ
1: คือเพลงนี้มันฟังสบายๆชิลๆแต่เป็นเพลงที่มีสีสันเยอะมากๆคือถ้าเกิดพี่จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักแต่เป็นเพลงรักที่มันเป็นขั้นกว่ามันแบบมีความพิเศษจะพูดแบบนั้นได้ไหมครับ
2: จริงๆก็ได้ครับเพราะว่าทั้งเพลงเนี่ยเล่าตั้งแต่การที่เรากำลังพยายามจะทำให้ตัวเองดีพ
1: อ
2: ไปจนถึงภาพที่เราวาดกันไว้ด้วยกันว่าเราจะดูแลกันไปเรื่อย
1: ๆ
2: มันก็เลยแบบครอบคลุมถึงสเตจของความรักทั่วแบบทั่วแบบสเตจทุกสเตจเลยคร
1: ับ ครบทุกมุมมองเลย
2: ใช่ครับ
3: ตั้งแต่แบบเพลงรักอะครับมันก็มีแบบหลายมุมมองใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเพลง working you ครับมันอาจจะเป็นอีกมุมมองนึงที่สำหรับคนที่บางทีมันอาจจะไม่ได้แบบ perfect match ขนาดนั้นแต่เรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ดีพอแต่เรากำลัง working on อยู
1: ่กำลังทำให้มันดีขึ้นให้มันดีพอสำหรับเธอนี่แหละ
2: ใช่เลย
1: ทีนี้พี่ได้ข่าวว่ากว่าที่จะเดบิวต์เป็นเพลงนี้ออกมานะครับสองคนก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในหลายๆด้านเลยทีเดียวหนึ่งด้านก็คือต้องไปเข้าหลักสูตรเข้มข้นของทีม Black Gem นะครับทีมนี้เนี่ยพี่ได้ยินว่าเป็นทีมที่มีความเข้มข้นมีความเนี๊ยบมากๆในการฝึกต่างๆนานา2ปีเต็มเลย
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในการฝึก2ปีเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเร็ว
2: โอ้โหต้องเรียกได้ว่า2ปีเนี่ยคือการฝึกแล้วมันยังไม่ถึงวันสุดท้ายทีเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังฝึกอยู
1: ่ต
2: ่
1: อไปเร
2: ื่อ
1: ย
2: ๆต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ไม่มีวันจบสิ้น
2: ใช่ครับการศึกษาครับไม่มีการละเว้นใด
1: ๆครับผม
2: ก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเซ็นสัญญาครับมันก็เป็นปีแรกที่ Black Gem กับ JM Music เนี่ยเขาเข้ามาร่วมกันพอดีเราก็เลยเป็น
1: เหมือนแบทแรกเลยเหรอ
2: ใช่ใช่
3: คร
2: ับ
3: คือก่อนหน้านั้นเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นอะไรนะ JM Academy อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ใช่แล้วเขาก็มาเป็นผนวกกันเป็น Black Gem ครับ
2: ก็คือพอมาเป็น Black Gem เนี่ยหลักสูตรมันก็เข้มข้นมากทั้งร้องเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มี acting ด้วย
3: มีการพูด
2: มีการพูดซึ่งผมชอบนี้สุดเลยตอนแรกไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบมาก
1: เริ่มชอบแล้วตอนนี
2: ้โอ้โหชอบสุดๆชอบกว่า4อย่างที่กล่าวมาด้วยทั้งนั้น
1: เอ้าแล้วไม่ร้องเพลงแล้วหรอฮะ
2: ร้องครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้ว
1: โอเคโอเค
2: ใช่ๆ
1: แต่ตอนนี้ FJ ของเราน่าจะคิวเต็มหมดแล้ว
2: อ๋อครับ
1: โอเค

0: ไม่แย่งไม่เพราะผมพูดไม่รู้เรื่อง
1: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะฮะแล้วเราคิดว่าในหลักสูตร2ปีเนี่ยเราผ่านการฝึกฝนมาหลายด้านเลยเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วอะไรที่มันยากที่สุดเลยที่มันท้าทายตัวเองมากๆเลยอ่ะ
0: สำหรับผมจริงๆสำหรับมิกเองนะผมไม่คิดเลยว่าอะไรมันจะง่ายเลยอ่ะในสองปีเนี่ยถึงแม้ว่าเราเคยร้องเพลงเคยเต้นแล้วก็เคยเล่นดนตรีมาก่อนแต่ว่าพอกลับมาเรียนร้องเพลงครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นการร้องนะครับไม่เคยเรียนร้องเพลงเยอะขนาดนี้มาก่อนเลย มันสองครั้งต่อสัปดาห์และครั้งละ2ชั่วโมงแสดงว่า1สัปดาห์มี4ชั่วโมงและแบบในทุกๆครั้งมันไม่ใช่ว่าแบบเราทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดิมร้องเพลงเดิมมันต้องจำเนื้อใหม่ทุกครั้งต้องจำเพลงใหม่ต้องเดเวล็อปเพลงไปเรื่อยๆเสียงเราที่เคยแตะได้ถึงโน้ตนี้อาทิตย์หน้ามันต้องสูงขึ้นอีกหรือมันจะต้องต่ำลงอีกให้เรนจ์เรามันกว้างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าทุกวีคมันเหมือนมีมายสโตนให้เราจะต้องแบบขยายให้เราจะต้องอาชีพให้ได้มันเลยยากมาก
1: โอเคเราแม็กซ์แล้วฮะ
2: จริงๆมี2อย่างที่คิดว่ายากครับ
1: ครับ
2: อย่างแรกด้านถ้าฟิสิคอลยากๆมาคือเต้นครับเพราะว่าเราตอนแรกเขาบอกว่ามันเบสิกมันพื้นฐานมันจะเป็น move and groove นะอะไรเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าโอเคเราแค่แบบ9ชิด9ชิดไม่ใช่ คือมันจริงจังมากเพลงที่สอบคือแบบ Bruno มาอะไรงั้นเลย
1: โอ้โห
2: ก็คือแบบตอนแรกผมก็อ๋อ9ชิด9ชิดสักพักนึงมา Bruno มาเพลงแรกเพลงที่2ใครไม่รู้สักพักนึงมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แบบอะไรแค่9ชิด9ชิดครับก็รู้สึกว่าอันนั้นน่ะยากในเชิงแบบกายภาพเพราะช่วงแรกๆเราก็เคาะสนิมครับมันก็เหมือนแบบแอโรบิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ช่วงคิดว่ายากอันนึงมันคือค่าเพอร์ฟอร์มครับ
0: ที่
2: ครูเขาจะเหมือนมันไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์มแต่มันคือการเปลี่ยนมายด์เซตเปลี่ยนทัศนคติอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆเซฟโซนเดิมๆที่ก็รู้สึกว่าต้องใช้หลายอาทิตย์เหมือนกันในการแบบจะจับจุดแล้วก็จะทำลายกำแพงเรียกว่าเหมือนตอนแรกเราก็กล้าๆกลัวๆในการที่จะลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต้องใช้หลายวีคในการที่ช่างมาแล้วเราลองเลยอะไรเงี้ย
0: กล้าผิดกล้าผิด
2: กล้าลองผิดมากขึ้นครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากๆสำหรับ2คนเลย
0: โอ้ใช่ครับ
2: สุด
0: ๆแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ผม2คนครับทุกคนที่อย
1: ู่ทุกคน
0: กว่า100คน
2: ใช
0: ่กัดฟันเหมือนกันหมด
1: แล้วเมื่อกี้แม็กบอกว่าเป็นการก้าวข้ามแบบว่ากรอบของเราใช่ไหมทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องก้าวข้ามเหมือนกันคือภาพลักษณ์จากร็อกแบนด
2: ์
1: มาเป็นแบบคู่หูดูโอแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าแตกต่างกันยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปขนาดไหน
2: จริงๆมันหน้ามือไปหลังมือเลยครับเพราะว่าอย่างการตอนที่เราเป็นร็อกแบนด์เนี่ยตอนนั้นเราเป็นนักดนตรีครับซึ่งมันก็คือการที่เราอาจจะอยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังมากขึ้นแต่พอเป็นดูโอครับมันต้องมีความเป็นฟรอนต์แมนมีความเป็นลีดเดอร์คู่กันแล้วก็ต้องเหมือนมันต้องมีความซินเนอร์จี้มีแบบยูนิตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันต้องแบบก็ค่อนข้างต้องคุยกันเยอะขึ้นนะ
0: คือจากเดิมที่เราคิดว่าเรารู้ใจกันแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความรู้ใจของเราอ่ะมันได้รับรู้ผ่านคนอื่นด้วยอะไรยกตัวอย่างเช่นแบบเรารู้แล้วแหละว่าเขาจะคิดอะไรเราจะทำอะไรแต่เราจะทำยังไงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราทำได้แบบนี้หรือว่าเราจะโชว์ตรงนี้ออกไปยังไงมันก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกัน
2: ใช่
1: แล้วนี่สองคนมีการแบ่งหน้าที่หรือว่ามีการแบ่งคาแรคเตอร์กันยังไงให้มันชัดเจนให้มันแบบเธอทำแบบนี้ฉันทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการแบ่งกันอย่างนั้นเลยไหม
2: หมายถึงเรื่องการทำงานหรือว่าการเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีครับ
1: ทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างเลย
1: ใช
2: ่คือเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการทำงานยกตัวอย่างเช่นแบบทำโชว์หนึ่งโชว์แล้วกันนะครับแม็กจะดูแลทุกอย่างที่คุณผู้ดูใช้ตาเห็นส่วนผมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่หูได้ยิน
1: อันนี้
2: คือเรา
3: ดูหูฟัง
2: เราแบ่งหน้าที่กันแบบนี้ครับ
1: มันก็ง่ายดีนะมันก็ชัดเจนดีนะอย่างนี้
2: ใช่ใช่ใช่ครับก็คือมิกทำด้านเพลง arrangement ส่วนแม็กทำด้านภาพทุกอย่างที่คนจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ตัดต่อหรือว่าภาพลักษณ์เสื้อ
3: ชุดแล้วก็พวกแบบบางทีบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับก็ช่วยคิดกับครูเอง
2: ก็ถ้ามิกกับแม็กก็แม็กจะเต้นเก่งกว่าอันนี้ต้องยอมรับ
1: เฮ้ยอยากเห็นสเต็ปแล้วแบบ
2: สเต็ปอะครับ
1: หมายถึงแบบบูโนมาอะไรเงี้ย
2: หมายถึงที่บอกว่าเก่งกว่านี่คือเก่งกว่ามิกเฉยๆไม่ได้เก่งกว่าบูโนมา
3: อาจจะก้าวได้2ชิดเลย
1: ก้าวได้2ชิด
2: ใช่ครับมิกได้ชิดเดียว
1: เพิ่ม
2: ไป
1: นิดน
2: ึ
1: ง
2: ใช่คร
1: ับโอเคโอเคแม่ยิ่งยอดมากเลยนะฮะทีนี้มาพูดถึงเพลงนี้เพลงเดบิวต์ที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับกับ Working You ก็อย่างที่บอกไปได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่โฟประทีป25 hours เนี่ยมาอยู่ในเพลงนี้ด้วยพี่โฟนี่คือทำหลายหน้าที่มากเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นพ่อด้วย
2: อ๋อเป็นพ่อของน้องแมว7ตัวที่บ้าน
3: เ
2: ด็ดก็คือเพลงนี้พี่โฟเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคอมโพเซอร์ครับแล้วก็ได้พี่จินแฟนพี่โฟนี่แหละครับมาเป็นวิลิกคนที่เขียนเนื้อ
3: ใช่
2: แล้วก็เพลงนี้พวกเราเองก็มีหน้าที่ในการทำอาร์เรนจ์ดนตรีเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าเราก็มีความเป็นนักดนตรีอยู่เนาะเราก็เลยแบบว่าก็ต้องขอบคุณพี่โฟครับที่เปิดช่องว่างให้เราได้ใส่ลายเซ็นของเราลงไปในเพลงด้วย
1: ได้โชว์ของโชว์สกิลนิดนึงในเพลงน
2: ี้ใช่
1: ซึ่งพี่โฟก็อัพพรูฟทุกอย่างที่เราเสนอไปไอเดียต่างๆที่เราใส่เข้าไป
3: มีขั้นตอนในการแอบซ่อนครับ
2: ไม่เราก็ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าอะไรที่เราอยากจะแบบว่าทำให้เขาเซอร์ไพรส์แล้วคือเขาอะตอนแรกเลยเขาให้

0: ผมอัดลายกีตาร์ไฟฟ้าทั้งหมดของเพลง
1: ค
0: ือหน้าที่ของผมเนี่ยคือเอาสิ่งที่เขาคิดมาอยู่ในมือผมให้มันเข้ามือผมแล้วก็อัดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าแบบมิกก็คิดว่าเอ๊ะดนตรีความอบอุ่นเนื้อเพลงอบอุ่นแบบนี้มันน่าจะมีอีกสักเสียงหนึ่ง
1: ไอเดียมาละ
0: เราก็ใส่ลายกีตาร์หนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงเข้าไปแล้วก็ไม่ได้บอกพี่โฟแต่ว่าด้วยความ humble ของเราก็เขียนว่าGT ย่อมาจากกีตาร์นะคร
1: ับ
0: GT mix idea แล้วก็ใส่ไปในไฟล์ที่เขาจะส่งมิกเลย
1: โอ้คือเป็นไฟบังคับเลยว่าอย่างนั
0: ้
1: น
0: ไม่แต่พี่โฟก็มาถามว่าอันนี้อะไรผมก็เลยบอกลองฟังดูพี่ลองฟังดูอ๋อโอเคน้องโอเคส่งมิกเลย
1: คือพี่เขาก็ชอบที่เราใส่ไปไอเดียของเรางี้ใช่ไหมล่ะก็ให้ผ่าน
0: ใช่ๆครับให้ผ่านคร
1: ับ
0: ผ่านไปเลยครับ
1: ไม่ผ่านไปอยู่ในเพลงส
0: ิ
1: ปะโถนะฮะแล้วนี้ได้เทคนิคอะไรจากพี่โฟไหมพี่โฟเขาสอนอะไรหรือเปล่าในเรื่องของพาร์ทการทำงานเบื้องหลัง
0: คือเราไปคุกคีอยู่กับพี่โฟเยอะมากเน
2: า
0: ะ
2: หลายเดือน
0: แล้วผมก็พยายามถามแนวคิดเขาตลอดว่าเวลาพี่แต่งเพลงพี่เริ่มจากเมโลดี้ก่
1: อ
0: นเนื้อก่อนหรือว่าดนตรีก่
1: อ
0: นกลายเป็นว่าเขาบอกว่าพอทำงานมาหลายสิบปีขนาดนี้ไม่มีอะไรตายตัวสิ่งที่เขาแบบให้สอนพวกเราได้ก็คือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับว
1: ่
0: าเรื่องอะไรที่เราเล่าไปแล้วคนฟังเขาจะเชื่อว่าเป็นเรื่องของมิกแม็กจริงๆเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบว่าสมมติเราไปร้องเนื้อหาที่เรายังไม่เคยเจอหรือเราไม่เข้าใจมันก็จะถ่ายทอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมาจากตัวเราก่อน
1: คือ feeling อารมณ์สำคัญที่สุดกว
0: ่
1: าขั้นตอนต่างๆคือใจเราต้องมาก่อนแหละอย่างน้อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ๆครับเพราะถ้าเราไม่รู้สึกเราบังคับให้เรารู้สึกไม่ได
1: ้แล้วพี่โฟมีการให้กันบ้านอะไรที่มันรู้สึกว่าหนักหน่วงแล้วก็ท้าทายความสามารถตัวเองทั้งสองคนเลยไหมมีไหมฮะที่ขอให้โจทย์เรามา
0: จริงๆเพลง working you นี่ก็ถือว่าเป็นบันไดที่เราต้องไต่ให้ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าก
2: ว่าจะได้เพลงนี้คือเราทำเดโมมา 5-6 เพลงครับกับพี่โฟหลายเดือนเหมือนกัน
1: จริงเหรอก่อนหน้านี้ 5-6 เพลงที่แบบไม่เวิร์กสำหร
2: ับ
1: เรา
2: ใช่ไม่เวิร์ก
0: ใช่ไม่เวิร์กสำหรับเราแล้วก็ค่าคิดว่ายังไม่เหมาะด้วย
2: ใช่หลายๆอย่างครับ
0: แต่ว่าที่ยากสำหรับเพลงนี้นะคือตอนเขาแต่งเมโลดี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็คิดไว้ว่ามิกแม็กอาจจะร้องได้แต่ว่าตอนผมฟังเดโมครั้งแรกอุ้ยโน้ตมันสูงอยู่นะ
2: สูงมาก
1: คิดแบบนั้นว่ามันสูง
0: ใช่
2: สูงมาก
0: แต่เขามั่นใจไงว่าเอ้ยมิกแม็กร้องได
2: ้ฝึกได้เขาบอกว่าฝึกได
0: ้เขาใช้คำว่าฝึกได
1: ้เหมือนกับที่แบล็กเจมบอก
2: ใช
1: ่ที่บอกว่าต้องฝึกเรนจ์ตลอดเวลาให้มันสูงให้มันต่ำลง
0: อันนี้แหละเห็นผลทันได้ใช้เลย
2: ทันได้ใช้เลย
1: ก็คือเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็โชว์สกิลเต็มที่เลยในเพลงเดบิวต์แรกเพลงนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือพอฟังมาแล้วรู้เลยว่าโอ้โหทำไมเพลงนี้เนี่ยถึงออกมาแบบมันมีความกลมกล่อมแล้วก็มีสีสันมากขนาดนี้นะฮะทีนี้เนี่ยพูดถึงซาวต่างๆมีดีไซน์ที่มันมีความนุ่มความเนี้ยบอะไรเงี้ยมันก็จะมาพร้อมกับเสียงกีตาร์โปร่งที่มันเป็นหลักสำคัญของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคร
0: ับใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้คนที่เขาฟังอยู่ที่ไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ยเขาฟังแต่เสียงไงก็เลยอยากจะได้ฟังเสียงกีตาร์โปร่งกับเสียงร็อกๆของมิกแม็กหน่อยได้ไหมสำหรับเพลงนี้ Working You
0: ได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: ได้ไหมฮะวันนี้ได้ข่าวเอากีตาร์มาด้วย
0: ใช่ครับ
2: เอากีตาร์มา
0: ท
2: ุ
0: กคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าซ่อนอยู
2: ่ซ่อนอยู
0: ่แต่นี่อยู่นี่
1: นี่อุ้ยกีตาร์ผมมาจากไหนครับเนี่ย
0: อุ้ยผมมาจากใต้โต๊ะโดเรมอนครับ
1: โอ้โห
2: เปิดเกมแล้วเกมโดเรมอนเขาอยากฟังเสียงมิก
0: เขาอยากฟังเสียงนี่ครับเสียงกีตาร์โปร่ง
1: ก็เลยขอให้ฟังได้เลยแม่ไหนขอฟังแบบสดๆเลยนะสำหรับเพลง Working You กับกีตาร์โปร่งคู่ใจจาก Mic Mac นะครับผม

0: เซิร์ฟไว้1
1: โอ้สุดยอดมากๆคือพอฟังเสียงประสานแล้วอ่ะทั้ง2คนคือเสียงแบบฮาร์โมไนซ์กันดีมากๆเลย
2: ขอบคุณครับ
1: ปกติก่อนหน้านี้เราก็ประสานกันมาตลอดหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาเพลงนี้
2: ประสานเรื่องร้องเพลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ไม่เอาประสานอย่างอื่นไม่ประสานไม่เอาอย่างอื่นเอาแต่ประสานร้องเพลง
2: อ๋อก็เวลาร้องเพลงด้วยกันที่บ้านก็แบบว่าพยายามฝึกประสานนี่แหละครับมันก็เป็นเลยเป็นแบบสกิลที่แบบว่าเราก็ได้ทั้งฝึกเองด้วยแล้วก็ได้ไปเรียนกับทางแบล็คเจมด้วย
1: ใช่โอเคเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเวลาทาง Flex 104.5 เหลือเพียงแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นสุดท้ายนี้ให้2หนุ่มเนี่ยฝากผลงานเพลงนี้หน่อยเดบิวต์เพลงแรกเลยที่ในฐานะดูโอนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อทางไลฟ์ด้วยออนไลน์ของเรานะครับ
2: จะได้เลยครับก็มิกแม็กจาก White Fox Gmail Music นะครับก็ขอฝากเดบิวต์ซิงเกิลของเราด้วยชื่อว่า Working You นะครับทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถฟังได้แล้วก็เต้นตามได้นะครับเพราะพวกเราเชื่อว่าความรักที่ดีบางทีมันก็ต้องเกิดจากความพยายามและมันก็จะเวิร์กมากๆถ้ามีคนที่เรารักมาคอยเวิร์กด้วยกันนะครับ
3: แล้วก็จะเวิร์กมากนะครับถ้าทุกคนขอมาทาง Flex

0: นะครับ 104.5 นะครับ
1: ม
0: ีกินอยู่ครับผม
1: โอเคใครอยากฟังเพลงเพราะๆเสียงเพราะๆของ2หนุ่มบิ๊กแม็กนะครับก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม MV กันด้วยพี่แอบดูแล้วคือ MV คือดีมากๆมันแบบมีความแฟชั่นมีความทันสมัยแล้วก็แบบคือรู้สึกว่าทำให้เราเห็น2คนเนี่ยในมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นในฐานะศิลปินดูโอด้วยนะครับโอเคเอาล่ะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปต่อทางออนไลน์กันเลยดีกว่านะตามมาด้วยไลฟ์ของเราที่ Facebook แล้วก็ YouTube Flex Connect นะครับผมตามมาด้วยนะครับ
2: ตามมานะครับ
3: Let's talk โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสักใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำกันเอง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากทิลลี่เบิร์สนะฮะกับเพลงคิดแต่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นที่ทุกคนคิดถึงมารายงานตัวแล้วนะครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของต้นด้วยนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์เลยนะครับวันพุธที่22กรกฎาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่23กรกฎาคม1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเตรียมล็อกวันด่วนๆเลยนะครับแล้วก็มาร่วมฉลองครบรอบ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกนะครับกับการคัมแบ็กครั้งสำคัญของเต็นชิตพลนะครับที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่เต็นคอ0110มาหมาดๆนะครับและก้าวเข้าสู่อีกขั้นกับการร่วมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในประเทศไทยนะครับหลังคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บนะฮะเต็นชิตพลเนี่ยก็จะบุกมาหาเราที่สตูดิโอทันทีนะครับพร้อมสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุด If You Don't Mean It นะครับถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดให้ฟินกันก่อนใครเลยนะครับโอกาสเจอตัวจริงและร่วมยินดีกับก้าวใหม่สุดยิ่งใหญ่กับเต็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแฟนๆล็อกวันกันเอาไว้เลยนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะ23กรกฎาคมมาเจอกับเต็นได้ที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยซิงเกิลจาก Asia 7กับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการที่เราเนี่ยได้เจอกับใครคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเรานะครับทำให้โลกที่เงียบเหงาเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เจอแล้ว FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าแน่นอนที่สุดนะครับว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ When

0: ลับมาเจอกันหลัง3ทุ่มนะฮะ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
1: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะความหมายดีๆนะครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะฮะกับเพลงปล่อยให้มันเป็นไปนะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศดีกว่านะครับต้นเชื่อว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอกับฝนที่ตกลงมานะครับตามนัดเลยนะฮะเลิกงานปุ๊บเนี่ยฝนตกปั๊บนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าพอฝนตกเนี่ยรถก็ติดเป็นธรรมดานะครับ FJ ต้นเนี่ยใช้เวลาอยู่บนรถเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเข้ามาที่สยามเนี่ยคือติดมากๆจริงๆนะฮะและบอกเลยนะครับว่าฝนเนี่ยยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางแล้วก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียงจบครบทุ่มเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้อง

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่แอบชอบใครสักคนหนึ่งมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้คำตอบของอีกฝ่ายนะครับว่าชอบเรากลับบ้างหรือยังนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจากนักร้องเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยน้องลิสานาริสานะครับกับเพลงชอบกลับได้ยัง FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex flex next hour.
0: ในชั่วโมงหน้าทุกคนก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะไปจนถึง5ทุ่มแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: DJ

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมถึงเรื่องการร้องเพลงเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมินชี่นะฮะกับเพลงนี้ครับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่น้ำมันกำลังจะหมดเหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าให้รีบไปเติมกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับน้ำมันจะปรับขึ้นราคาแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับจะปรับขึ้นอีก90สตางค์นะครับในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับก็จะปรับขึ้นอีก90สตางค์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเริ่มมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่23กรกฎาคม17:00 เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Boogie Lion นะครับจัดให้ตามคำขอเลยกับเพลงนาฬิกาทรายนะครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับแฟนๆเนี่ยน่าจะได้สัมผัสกลิ่นอายใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงป๊อปที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับบวกกับดนตรีแนวไทยๆนะครับสอดแทรกความเป็นลูกทุ่งหน่อยๆนะฮะก็ทำให้เพลงนี้เนี่ยสามารถนั่งแท่นอันดับ1ใน YouTube Music นะครับพร้อมกับขึ้นเทรนดิ้งแผ่นเสียงยอดนิยมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าในชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: ฟังกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: นี้ไปหัวใจของผมเป็นของคุณ
1: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: ดีน่า
3: Flex Flex recommended this week คำนั้นนนทนน

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Non-stop Music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จให้คุณ

0: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: 035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5